0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

10 45 non-stop music music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: ขอให้พลังอำนาจพลังรัฐไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
6: เมื่อทีพอ

0: อยากเจ๋ง
1: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
2: นี่แหละครับบอส
0: แต่วงกำลังเจ๋ง
2: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
1: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
3: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
0: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
4: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเน็กโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก

0: ทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครทนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครทน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
1: Flex Leg Recommended This Week
2: จำไว้อิงวรันธร

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: เรื่องบางเรื่องนะคะก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเรานะคะอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยมันก็จะเดินออกจากชีวิตเราไปนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่รั้งเอาไว้เนี่ยก็มีแต่ตัวเราที่จะเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเฟิร์นเชื่อว่าทุกเรื่องที่เกิดกับเรามักดีเสมอค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะที่เฟิร์นได้กลับมาจัดรายการอยู่กับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมในวันเสาร์แบบนี้ค่ะสวัสดีชาวเฟล็กซ์ทุกคนเลยนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของเอฟเจเฟิร์นเหมือนเดิมค่ะในเช้าวันนี้นะคะอยู่กันยาวๆไปจนถึงบ่ายโมงกันเลยนะคะเพิ่มแป๊บเดียวเราเข้าสู่ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วนะคะแม่เมื่อกี้ก็คิดว่าเอ้ยจะพูดว่าท้ายเดือนก็ไม่ใช่สินะเพราะว่ามันกำลังจะเข้าสู่สิ้นเดือนมิถุนายนกันแล้วนะเหลืออีกแค่3วันก็หมดเดือน6กันแล้วผ่านไปแล้วกับครึ่งปีแรกของเรานะคะยังไหวกันอยู่ใช่ไหมคะชาวเฟล็กซ์นะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเดือนนี้เนี่ยมิถุนายนของเรานะคะเฟล็กซ์ 104.5 เรียกได้ว่าโอ้โหมีของรางวัลมาแจกคุณผู้ฟังเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะแคมเปญFlex Pay ฉ่ำของเรานั่นเองนะคะของรางวัลมากมายนี่คือเราไล่แจกจนสิทธิ์นี่คือรีดีมจนเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งดูดวงกับหมอดูต็อกแต็ก A4 นะกับพี่แมนการินหรือว่าได้รับเบอร์มงคลจากพี่แมนการินไปด้วยนะคะตอนนี้สิทธิ์เต็มหมดแล้วนะจ๊ะแต่ว่ายังมีอีก2ของรางวัลที่จะเอามาแจกชาวเฟล็กซ์กันในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะคะเป็นบัตรเข้างานคอนเสิร์ตค่ะของวงไอคอนนั่นเองกับไอคอน Forever World Tour in Thailand เป็นบัตร VVIP มูลค่า 6,800 บาทเลยนะจ๊ะซึ่งเขาก็จะมาจัดที่ Thunder Dome นะคะวันที่4เดือนกรกฎาคมปีนี้นั่นเองแล้วก็ยังมีบัตรเข้างานนะคะ82 Major Concert อีกด้วยใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง2วงนี้นะคะก็อย่าลืมมารีดีมสิทธิ์กันได้ที่ FX Connect ของเรานะคะ
1: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart เฮลตี้ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้Yeah.

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะ

0: คู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: Flex Flex Next Hour
1: เดี๋ยวเราไปเบรกฟังข่าวในต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะแล้วกลับมา Stay Tune กับเฟิร์นกันต่อที่นี่ที่ Flex 104.5ได้ฟังแน่นอนกับ3เพลงนี้ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

0: เดี๋ยวกลับมาเช็คกับพิกซี่กันต่อได้ในต้นชั่วโมงหน้านะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนสเตย์ทูนกันต่อที่นี่ที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn

ับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้น

0: บริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: และนี่คืองานจากโบกี้ไลออนฟีเจอริงกับนนทนนท์ค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าที่ขั้นหนังสือนะคะส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Nonstop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะที่สำคัญนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็มี2ศิลปินนี้จะไปอยู่บนเวทีเดียวกันอีกด้วยนั่นก็คือโบกี้ไลออนกับนนทนนท์นั่นเองค่ะกับคอนเสิร์ตนี้เลย Mama Present Club 30 Concert นั่นเองที่สำคัญนะคะคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้มีแค่โบกี้ไลออนกับนนทนนท์เพียงอย่างเดียวแต่ยังมี The Toys นะคะมีเจฟซัตเตอร์แล้วก็มีคุมอิงวรันธรอีกด้วยคอนเสิร์ตนี้จัดถึง2วันเต็มเลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกรอบแรกนะแล้วก็มีในอีกรอบหนึ่งในวันอาทิตย์นะคะนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ไหนชาวเฟล็กซ์คนไหนมีบัตรคอนเสิร์ตแล้วยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมจ๊ะแล้วมีชาวเฟล็กซ์คนไหนได้บัตรคอนเสิร์ตนี้ไปแบบฟรีๆกับกิจกรรมเฟล็กซ์เบย์ของเราบ้างส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะคะก็ใครที่วันนี้นะจะกำลังจะเดินทางไปดูคอนเสิร์ตนะคะสำหรับขับเดอรี่คอนเสิร์ตในวันนี้ก็ขอให้เอนจอยมีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วก็ชาวเฟล็กซ์คนไหนที่เป็นผู้โชคดีก็อย่าลืมมาแชร์โมเมนต์ดีๆให้ชาวเฟล็กซ์คนอื่นได้อิจฉากันด้วยนะคะและแน่นอนกิจกรรมดีๆแบบนี้จากเฟล็กซ์ 104.5 ของเรามีอีกเยอะแยะมากมายค่ะรับรองว่าครึ่งปีหลังเราจัดเต็มแน่นอนที่จะมามอบความสุขความสนุกให้กับชาวเฟล็กซ์นะคะเพราะฉะนั้นใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้จากเฟล็กซ์ 104.5 ก็อย่าลืมมาติดตามนะทุกช่องทางออนไลน์ของเฟล็กซ์ 104.5 ของเราได้เลยนะคะกับ Flex Connect นั่นเองไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของเรานะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram แอปพลิเคชันอย่าง X นะคะก็มากดติดตามกันเอาไว้ได้เลยรับรองว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งดีๆจากเฟล็กซ์ 104.5 ของเราอย่างแน่นอนค่ะ
1: 1045 Non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ตับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือมีเดียแอดดิก Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999

0: Flex Flex Next Hour
1: เมื่อคืนนะคะพี่จิ๊บเพิ่งลงประกาศทาง Instagram ของตัวเองแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะว่า Love is Entertainment เขากำลังเปิดออดิชั่นศิลปินฝึกหัดบอยแบนด์นั่นเองค่ะสำหรับน้องๆผู้ชายคนไหนนะคะที่มีความฝันอยากจะก้าวสู่เส้นทางศิลปินก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Love is Entertainment ได้นะคะเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง14กรกฎาคมเลยสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางinbox facebook page love is กันได้เลยนะคะใครที่อยากเป็นศิลปินโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้นชั่วโมงหน้าเฟิร์นก็มีเพลงจากศิลปินหน้าใหม่ที่เข้ามาอยู่ในสังกัด love is ด้วยอย่างน้องบู่พงษ์ธิวัฒน์กับเพลงที่มีชื่อว่ายังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมค่ะ yeah.

0: และยังมีงานจากนนทนนท์นะคะ featuring กับ Your Boy TJ กับกลัวลืมค่ะรวมถึงใจสมใจจากอูนเดอะชานิสลาด้วยเดี๋ยวเราไปเบรกฟังข่าวในต้นชั่วโมงกันสักครู่กลับมา Stay Tune กับเฟิร์นกันต่อที่นี่ที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour แจ็คกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต็อกแต็ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัล

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: วันนี้มีชาวเฟล็กซ์คนไหนกำลังเดินทางไปที่งานคอนเสิร์ต Mama Present ขับเทอรี่คอนเสิร์ตกันบ้างคะอยากให้เผื่อเวลากันสักนิดนึงนะเพราะว่าที่งานนะคะมีสเปเชียลกิฟต์สุดพิเศษเป็นกิฟต์อะเวย์จากพี่จิ๊บ Love Is ของเรานั่นเองค่ะแจกให้แบบฟรีๆไม่มีขายที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุดโน้ตนะคะที่มีหน้าปกของเราศิลปินที่คุณชื่นชอบทั้งคุณอิงวรันธรนะคะเจฟซาเตอร์เดอะทอยส์นนทนนท์โบกี้ไลออนนะคะรวมอยู่ในปกเดียวกันเลยแล้วก็มีหลายเวอร์ชันด้วยมีสติ๊กเกอร์ที่สำคัญนะคะที่งานเนี่ยมีกิฟต์อะเวย์มากมายเลยใครที่อยากไปรับของที่ระลึกแบบนี้ฟรีๆก็เผื่อเวลาเดินทางกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้เอนจอยกับคอนเสิร์ตนะคะเฟิร์นเชื่อว่าวันนี้คุณจะได้ดูโชว์สุดพิเศษที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการคอลแลบของตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการทีป๊อปในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เฟิร์นรอดูสเตจนะคะรอดูโชว์ดีๆจากศิลปินทั้ง5คนวันนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้ได้เวลาไปเบรกฟังข่าวในช่วงเที่ยงกันแล้วค่ะใครที่อยากสเตจูนกับเฟิร์นกันต่อสามารถสเตจูนได้ผ่านทางแอป Flex Connect เท่านั้นนะคะไปฟังเพลงแบบต่อเนื่องไม่มีสุดกันต่อได้เลยจ้า
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล

0: าอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ในเดือนมิถุนายนนี้ของเรานะคะอันนี้ชาวออฟฟิศถูกใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่า Flex Delivery เดือนมิถุนายนขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรลวานิลาโรลชาโคมัชชาและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยค่ะชาวเฟล็กซ์คนไหนนะคะที่สัปดาห์หน้าอยากจะทานของอร่อยๆเติม energy ให้ตัวเองระหว่างทำงานที่ออฟฟิศก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันได้ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเท่านั้นนะคะใกล้จะหมดเดือนแล้วไม่อยากให้พลาดความอร่อยแบบนี้กันไปเลยรีบลงทะเบียนกันมาได้เลยนะจ๊ะในโค้งสุดท้ายของเดือนมิถุนายนของเรากันแล้วค่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของ FJ Fern กันแล้วนะคะต้องขอโบกมือลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแต่ช่วงบ่ายสเตย์จูนกันต่อได้กับ FJ Copter นะคะวันนี้ FJ Fern ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดี Have a good day ค่ะชาว Flex
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
1: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: All weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 10เพลงฮิตต้อนรับชั่วโมงยามบ่ายของเราครับกับ1045 Non-Stop Music on Weekend นี่คือเพลงหัวใจปลอดภัยดีจากพี่แก้มวิชญานี X Smart Team เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะต้อนรับกันเลยครับ FJ Copter รายงานตัวแล้วรับช่วงต่อจากพี่เฟิร์นเรียบร้อยครับในวันนี้ดูแลทุกคนยาวๆจนถึง4โมงเย็นเลยสเตจูนกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะทุกคนครับวันนี้เนี่ย FJ Copter เดินทางเข้าสยามมาทำงานมาพร้อมกับฟ้ากับฝนเลยเข้าสตูดิโอเราปุ๊บครึ้มปั๊บคือช่วงนี้เนี่ยอากาศมันก็ร้อนๆฝนวนไปเนาะอยากให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนนะก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองกันดีๆด้วยไปไหนก็พกร่มติดไว้เผื่อๆครับแล้วก็ระวังป่วยกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเป็นวันที่คอปเตอร์รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลย1วันถึงแม้ว่าฟ้ามันจะครึ้มก็ตามเพราะว่าวันนี้เนี่ยคอปเตอร์เดินทางมาทำงานพร้อมกับคุณแม่ครับซึ่งนานแล้วที่ FJ คอปเตอร์เนี่ยไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนแบบไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยในสโคปนี้เนาะกับคุณแม่วันนี้คุณแม่ก็เดินมาส่งถึงหน้าสตูดิโอเลยคอปเตอร์ก็แนะนำแม่แหละว่าเดี๋ยวนี้สยามมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแม่ก็บอกว่าไม่ได้เข้าสยามนานแล้วไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนไปยังไงก็ชี้ให้คุณแม่มองว่าตรงนี้นะเป็นซอยมีร้านข้าวตรงนี้มีร้านอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอคุณแม่พามาเดินส่งถึงหน้าสตูดิโอของเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้ดีเหมือนกันนะไม่ได้อยู่ในโมเมนต์นี้นานแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันครับ อยู่กับคอปเตอร์ยาวๆนะจนถึง 4:00 นเลยเนาะ
1: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก holistic and grain free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก holistic and grain free ยิ่ง

0: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกส์ปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

Flex Next Hour 3เพลงต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่ครับจัดให้เลยกับเพลงอยากเป็นคนนั้นจาก AB Normal Featuring มาเรียม B5 ติดเธอซะก่อนครับจากน้องเจ้านายวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละจากวงมีอยาก

0: Flex Flex Next Hour
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่เลยหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉันนั้น

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ในสมัยนี้เนี่ยการที่เพลงหนึ่งจะมียอดวิวแต่หลักล้านหลัก10ล้านได้บน YouTube คือเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยเพราะว่าสมัยนี้เนาะคนเราก็นิยมแพลตฟอร์มแนวตั้งถูกต้องไหมหรือว่าเวลาเพลงมันปล่อยเนี่ยเราก็จะนิยมฟังเพลงกันแบบสั้นๆเพื่อเอาเพลงนั้นไปทำคอนเทนต์หรือว่าเล่นคอนเทนต์กันก็ตามแต่ว่าเพลงนี้มันฮิตจริงๆครับฮิตขนาดไหนตอนนี้ยอดวิวบน YouTube 47ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยใกล้50ล้านแล้วกับเพลงนี้ครับจักรวาลไหน Jigsaw Story featuring Monica เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้ของเรากับ Chen 45 Non-Stop Music on Weekend ซึ่งตอนนี้เนี่ยศิลปินทั้ง2ท่าน Jigsaw Story แล้วก็ Monica เนี่ยมีเพลงใหม่ที่ปล่อยมา featuring ด้วยกันเช่นเคยครับกับเพลงอ่าวไทยบอยเพิ่งปล่อยมาได้ประมาณสัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองก็สามารถไปติดตามกันได้นะจ๊ะสำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงของ Jigsaw Story แล้วก็เป็นแฟนเพลงของ Monica เนาะและนี่คือ Chen 45 Non-Stop Music on Weekend นะจ๊ะ
1: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5 เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย

0: Flex Flex Next Hour
1: ต้นชั่วโมงหน้าเนี่ยเอาชื่อเพลงมาเรียงกันอาจจะทำให้คนฟังอารมณ์สวิงกันได้ เพราะว่าพี่ค็อกเทลบอกว่าเธอแต่น้องบัส because of you ไอชายบอกว่าดีใจที่ไม่มีเธอพี่โจอี้บอยก็เลยมาตบให้ว่าร้ายก็

0: หวังว่าชีวิต
1: Flex Flex Next Hour น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: What's going on จากน้องพิพิกรีตเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับปิดท้ายกันเลย10เพลงฮิตด้วยเพลงนี้เนาะ1045 Non-Stop Music on Weekend ของเราทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาว Flex ใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราแล้วก็ Request ขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมว่ามีกิจกรรมอีกมากมายเลยหนึ่งในนั้นครับ Flex Delivery ซึ่งเดือนมิถุนายนนี้ใกล้หมดแล้วครับเราขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋อง Birdie Latte นุ่มละมุนนมสดจริงแล้วก็กาแฟกระป๋อง Birdie Espresso หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานในวันนี้เป็น Good Moments ของทุกๆคนครับพร้อมความหวานจากร้านคุโมะที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟ่สดใหม่ทุกวันเลยกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตและบาร์สออริจินอลครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งกันด้วยนะจ๊ะทั้งหมดนี้นี่ก็ส่งตรงให้ถึงที่เลยจาก Flex 104.5 ของเราเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่อย่าลืมนะจ๊ะถ้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน Flex Connect รีบดาวน์โหลดกันเอาไว้เลยนะ
1: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

เปิดตัวอัลบั้มใหม่ของน้องมางกันไปแล้วในฐานะศิลปินเดี่ยวเนาะก็หยิบยกหนึ่งเพลงครับที่เป็นเพลงโจหัวเนี่ยมาให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนี่คือเพลงคิวปิดครับจากน้องมางฟิชริงพี่ฮายอาภพรเพลงนี้เนี่ย DNA ความเป็นมางเนี่ยสูงมากๆเลยแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้นะทุกคนถ้าพูดถึงหนึ่งรายการวาไรตี้ที่ถ้าเจนวายอย่างพวกเราเนี่ย

ผู้ชื่อปุ๊บรู้แน่นอนว่าคือรายการอะไรบ้าน AF ตอนนี้เขากลับมาแล้วและครั้งนี้ดีกว่าเดิมครับกับ True Academy Fantasia 2026มาพร้อมกติกาใหม่ครับจัดปริศนาที่มาเซอร์ไพรส์กันทุกคืนวันเสาร์2ทุ่มกับคอนเสิร์ต True AF 2026ติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบในคอนเสิร์ตแบบสดๆในแท็ก Live Now นะครับที่แอป True Vision Now สำหรับลูกค้า True D-Tag และ True Online นะจ๊ะใครจะได้เป็นสุดยอดนักล่าฝันตัวจริงใน True Academy Fantasia 2026ก็มารอลุ้นมารอติดตามกันด้วยนะจ๊ะFlex Next Hour หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆเลยที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันในวันนี้เนาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องรีแคปให้ฟังนิดนึงว่ามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในสังคมออนไลน์เนาะหรือว่าในชีวิตของคอปเตอร์เองก็ตามหนึ่งในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยวัยที่เราเกือบจะ30แล้วเรามองโลกเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยก็รู้สึกดีเหมือนกันเนาะว่าแบบเรามองทุกอย่างด้วยเหตุและผลมากขึ้นมองทุกอย่างด้วยอารมณ์ที่น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไปก็รู้สึกว่ามันก็ดีกับชีวิตของเราเหมือนกันก็ลองดูครับผมว่าทุกอย่างมันใช้เวลาแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปกับมันน่ะเนาะทุกคน3เพลงต้นชั่วโมงหน้าครับทางของฝุ่นจากพี่อะตอมชนกันน้ำหอมจากค็อกเทลครับไม่ไหวก็ทิ้งได้เลยจากอินดิโก้รอทุกคนอยู่วันนี้คัปเตอร์ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: Flex Next Hour ตับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนพอต่อ FM 104.5 MHz นำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาที

45 non-stop music music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: Best Leg Recommended This Week ดีใจที่ไม่มีเธอบัสติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok

ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: าปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend10 เพลงฮิต45นาที

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
1: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือมีเดียแอดดิก Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: Cliffs 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Flex Recommended This Week
1: ไม่มีที่ให้ยืน Slap Kiss

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิ

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend

0: สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45 นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music music on weekend 10 playing hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: 45 Non-stop music on weekend 10เพลงฮิต
1: 45นาที
0: ที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง

104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหารบก FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 1045 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาทีที่ Flex 104.5

10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5เตรียมพบกับปรากฏการความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: งเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5